0: 空库亚格米那修啊你啊你来把坑啊都那是他不是回那老罗克个就用吧
1: 我那他不拉吧
0: 回那拍了个我那老罗个他的吧我那钱多我那老皮吧我那老皮吧钱多个
1: 啊回那
0: 他那胖了吧我回来着
1: 啊都么不回那回去嘛那还别的是不吃摊的了一些么办的都干都干那时候么办的么样胖的不是那里吧
0: 胖的不是啊现在么弄的不是完了吧
1: 啊都一般回去洗一个天洗的的东岸呢回去阿爹不用么各方的要点的个嘛那么新好的有嘞
0: 新好的阿爹把阿爷不要的啊都不干阿公你干阿公那行个个是个一闹脾气啊现在咱们讲话的给我们给你们老老爹爹
1: 坦
0: 白啊都蛮爱的那些人会赶紧坦白现在罗的嘛那么新鲜了
1: 干练的嘛坦白的嘛那么新鲜不清吧本身没样要不要对的这个买的位嘛
0: 啊对的的啊会开了大呢老的啊都那皮啊说吧那一个没得用嘛个不吃了个硬了吧他不吃到位边嘛
1: 因为嘛他妈妈的地嘛那时候在都被妈妈说哎嘛他妈妈的地给天子怕嘛个嘛啥嘛说他了的那都吃那了爸爸晒还也啊都不是的地不是亲的鸭子还
0: 鸭子啥碰的不是亲的列不个啥那列车里啥被阿电吧修一下罗红
1: 木
0: 钱嘛他在一妈给一下罗红木包啥那列车里该出我个一下罗红木一下一
1: 下没了
0: 都没了不是的都没了
1: 马上给我了不行了
0: 马上给我了不行了就还罗就为呢
1: 那不他不为呢
0: 那不他不为呢爹爹碰个三年可以弄来，一梦个很暗的嘞，不是啥帮暗的帮人存着嘞。他说：“罗暗不个来人比一买比嘛那个婆婆看的比嘛，
1: 还得聪明吧，
0: 还得聪明吧。空嘛一打的地，该天天在那个那哭了哭，醒了嘛呢，怕怕个空的那些妈妈的，没打的，怕了个没那个，把俺那家里那的空哦轰轰嘛开的，不咋的来的，一下子来漏的。”我就听俺们的名啊，没得了，没得了，过了那多，啊，就这个一出，俺们把坑俺们拆，现在没得，干别塌了，不比了，怎么塌比了？
1: 为什么？估计嘛，冬要温吧，你估计些破碰碰不呀没？不得个嘛，那么新棉都拉吧你呐？啊，都不嘛冬塌不得嘛，原材料不苦材料嘛，棉新鲜，都怕着那湿皮了个，啊，都半根根那来比过过，
0: 来这个贵嘛，我不信弄脏呐，啥个不得个过？
1: 啊，嘛，他们冬那走路去个嘛，啊，这边嘛，贵什么他们。ทั้งหลักแต่ช่วงมาแต่เดิมมาแอมไปเลยยูลิสิไล่เดียมดีกี่เห็ดงมังเสะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: สังเสริ
0: มมายำยูลิสิได้ดิฉันขวัญได้ยำนะปวดไปก่อน
1: เห็ดแต่สังเสริมละสิปวดปุ๊ดยำก็น่าจะตั้มบีรีอะโดมีงมตาให้วิวเลยพมสุ
0: ไอ้เมืองเทมเฮเลนแกงไปมันเลยใกล
1: ้ก็ยังคุยเลยมาพมสิดาปวดจนไปเลยสิบ
0: ่ไอ้ดิคุยดีคุยมาพมบัดเด็กคุยมาสิมาคุยเต็กบัดเด็กชีกิบิสเนสเนี่ยลำทุกลำชิมพาร์ตาบัดเด็กไอ้นั่นต้องชิมกี่บันเนี่ย
1: มายามสิ่งสิ่งที่ตรงงานตรงงานมันนักนักนักพมีไปอีมาสิ่งสิ่งที่การเชื่อใจคุยนะใช่คุณคุณใช่แม่มาเลยพม่าแบบแม่มวยบ่อีมาเกี่ยมหุ่นสิ่งละก็แต่กี่มาเลยปวดเจ็บแต่ไปเลยโยเลยบ
0: ่พมีแบบแม่มสิ่งที่ไอ้นี่สุขระเห็นนะดุนโยเลยดุนดุนสูนะว่าทำเมียบ่ไอ้นะ
1: แต่ปวดสิ่งที่ก็มาอีเต้าแก
0: สานดีอันชิลเมฮจิกที่โชกกามแอมพมนรกปนีนะอิมุงอิมุงได้ยุ่มยุ่มได้จัดละก็สมัยแอมโยนรกปนีนะชิดประเดี๋ยวต้องขระหันดเรียบะฮานดีนงมาเดลุปาลิชินตารามุยนบะสงกามเมบะฮจิกที่ยุ่นเรียให้ชิมารีมังะ
1: ฮัตุพาวดามายามได้ที่เฮเลนเนบะ
0: ไอ้นี่อันนู้นไอ้นั่นดุมเฮเลน
1: ทำบะเสียชินะสมารามามันเนบะอันนู้นไล่ไปลาปัสดีโฮสเทลก็สุนนะปนีนะอังกังเซงโฮสเทลก็ดมทอลากะไล่ปีบรัก
0: โฮสเทลกินไอ้ยามบลัยเลยใกล้กิดีแก่ไล่ไปโฮสเทลมันนุ่งเดลัยบะมีน่ะยามบลัยเยบะไอ้ดีไอ้โอคิปุงตาเรนิปันด์ทุกเลยไอ้ดีอ่างมาจานี่เลยบะทุกละก้าปุงตารามาทุยบารอสไอ้ดียุ่มเดชังเงอะดูกะอหุมสไอ้ดำทุกเลยนิปันด์ละได้หันเจเลย
1: อะดูบะอ่างสิงสินะปามบุช่างนับปีสิบุการันบุโอ้ยกี
0: ้อ่างสิงสินะปามบุเสยามบุตมีตุกุมบะทับีกุมบะอุโมรกอวะพัดิโกงกุมบะเสไอ้ยามมันน่ะปามีบินส์กุมบะเส
1: น้าเบี้ยมาคุยปวดเจ็บตุกิมาที่ยามดีเลยเดซีกิเล่ารู้ระกิยูนบัมดีเดอร์การอยู่เนี่ยติ๊กปะกิมาตั้งซีซุงกะหังเจ
0: อะตุติ๊กปะกิมาตั้งเชไอ้ดีบัดดัสแล้วก็ปวดติ๊กปุสุกี้อะไรตีเดกิน้าฮาสูอวยบันนี่นะอะตุน่ะสัตย์คุยกิปวดท้าบังอันนี้คักเลยบะมาบ้านนี่นะดุมวัดตานะบัดดุมปีห้ามบัลลีลงกิปีละมันนี่อันนี้ชุบามุกิชินีไม่ได้พูดเสียไม่ตรงบาซาร์กีนุ่มไอ้ยามมาทำดาวคุยเลยเจอสูลอยน่ะดุมพุนดาทับปีละเมียบะ
1: ตารีลำได้นู้ทับอะไรบ้าง
0: ลงได้กินเน
1: ี่ยอ่
0: างังมาซีแมนเอาอันนี้คักเลยเจียบะอีมาอีบีเนี่ยมีสมุนลอยปีละกับพัมบันเนี่ยลอยน่ะปีดิเนี่ยยงสักคุ้มมาทำดาดิมวยน่ะติ๊กไปให้ตาบันนี่นะไอ้น่ะกุมบะนุ่มพัดโออีมาอีบีนซิงกิจัดปะดาอย่าหัวระกะลอยปะอัตมาอีโต้
1: นุ่มมาตั้งลอยชิดประนุ่มมีแค่นี้ก็สังเกตไปยามยาน